0: ใจปิง
1: คุ้งมัมมี่โนคาสะเอ็กซ์เอฟเอ็ม
2: เซมังติราดาลาตัวดิอาปาร์ปังคุระเทร์กูได้ยิมงกัปตันดิอาปาร์งะมุดากันสักกับปังกัปตัน
0: มังกัปตูฟ่า